สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าได้เพิ่มบริษัทและองค์กรของญี่ปุ่น20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกของจีนบริษัทและองค์กรเหล่านี้รวมถึงสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศแห่งชาติและบริษัทในเครือของ Mitsubishi Electric และ Mitsubishi Heavy Industry จีนสั่งห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงแร่หายากไปยังบริษัทและองค์กรที่อยู่ในรายชื่อกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนว่าองค์กรทั้ง20แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่นกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นกับบริษัทญี่ปุ่นอีก20แห่งด้วยการเพิ่มบริษัทเหล่านั้นลงในรายชื่อเฝ้าระวังโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านั้นไม่สามารถยืนยันวัตถุประสงค์การใช้งานขั้นสุดท้ายของสินค้าที่จีนขายให้ได้ทีมกู้ภัยและชาวบ้านกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24 มิถุนายนมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 1,450 คนและอีกหลายพันคนยังคงสูญหายนายฮอเฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวและกล่าวเพิ่มเติมว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บ 3,150 คนและผู้พลัดถิ่นอีก 12,721 คนอาคารกว่า750หลังได้รับความเสียหายภาพถ่ายดาวเทียมของรัฐลาไกวราที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแสดงให้เห็นถึงระดับความเสียหายในเขตเมืองอาคารบางส่วนพังถล่มอย่างสิ้นเชิง Starlink ซึ่งบริหารงานโดย SpaceX ประกาศว่าบริษัทกำลังให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเวเนซุเอลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากจากหลายประเทศได้เดินทางมาถึงเพื่อค้นหาผู้คนที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขากำลังกลายเป็นการแข่งกับเวลาเนื่องจากโอกาสรอดชีวิตจะลดลงอย่างมากหลังผ่านไป72 ชั่วโมงเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะยุติการโจมตีซึ่งกันและกันและวางแผนที่จะเจรจาในวันอังคารที่30 มิถุนายน Axios รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่28โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่าคาดว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ทั้ง2ฝ่ายได้ยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่เดินเรือตามแนวชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่25อิหร่านอ้างความชอบธรรมในการโจมตีเรือที่ไม่ใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนดโดยอ้างบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวในอิรักเมื่อวันอาทิตย์ที่28ว่าช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านและไม่มีประเทศหรือสถาบันใดต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้

นายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้หารือกับนายอานกิวบักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนทั้งสองเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อมุ่งสู่การทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์รัฐมนตรีทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการป้องกันประเทศที่มั่นคงและมุ่งเน้นอนาคตต่อไปนายโคอิซุมิซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้พบกับนายอานเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่28เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงการหารือจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนระดับรัฐมนตรีซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศรัฐมนตรีทั้งสองต่างชื่นชมอย่างมากต่อการกลับมาจัดการฝึกซ้อมร่วมด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อมนุษยธรรมการฝึกซ้อมดังกล่าวซึ่งมีกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นและกองทัพเรือเกาหลีใต้เข้าร่วมจัดขึ้นในเดือนนี้เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ9ปีกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เรียกว่าฮิบากุชะและบุคคลอื่นๆได้ยืนยันว่าควรขยายกิจกรรมของทั้งกลุ่มไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างโลกที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนประมาณ60คนในโอกาสครบรอบ2ปีของการก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์แห่งญี่ปุ่นนายทานากะเทรุมิหัวหน้ากลุ่มได้กล่าวสุนทรพจน์เขายังเป็นประธานร่วมของนิฮงฮิดังเกียวกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2567จากความพยายามทำให้โลกปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์นายทานากะกล่าวว่าเขาคาดหวังว่ารางวัลโนเบลที่มอบให้แก่กลุ่มนิฮงฮิดังเกียวจะช่วยสร้างแรงผลักดันมุ่งสู่การขจัดอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ยอมรับว่าเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทิศทางที่จะทำสงครามเขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบันพร้อมกับย้ำถึงความสำคัญของการทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดไร้เหตุผลไปกว่าสงครามอีกแล้วบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในญี่ปุ่นเพื่อปลูกตาถ่ายไตหมูให้กับมนุษย์ที่มีภาวะไตวายรุนแรงกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยบริษัทสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยเมจิและบริษัทด้านชีวภาพของสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อการปลูกถ่ายไตดังกล่าวโดยมีแผนจะใช้ไตจากหมูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อลดโอกาสการปฏิเสธอวัยวะในร่างกายมนุษย์บริษัทญี่ปุ่นระบุว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกเร็วที่สุดในปี2571เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการปลูกถ่ายโดยจะดำเนินการที่2สถาบันในญี่ปุ่นได้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮอกไกโดและโรงพยาบาลทั่วไปโชนันคามากุระบริษัทสหรัฐเคยปลูกถ่ายไตจากหมูสู่มนุษย์ในรูปแบบทดลองในสหรัฐมาแล้วมีรายงานว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดสามารถใช้ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องฟอกไตนานที่สุดมากกว่า6เดือนNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าดอกบัวโบราณบานสะพรั่งในจังหวัดชิบะสวนสัตว์ญี่ปุ่นเปิดตัวอุรังอุตังคู่ใหม่ชิงกันเซ็นเตรียมเปิดให้บริการที่นั่งแบบห้องส่วนตัวดอกไฮเดรนเยียกำลังบานสะพรั่งที่วัดในไซตามะและ2พี่น้องมุ่งมั่นหวังคว้าแชมป์ซึงารุชามิเซนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่18เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้ประสบมาครับ
1: มีย่าช่างภาพเพิ่งกลับมาจากการไปถ่ายรูปในจังหวัดนางาโนะและตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกที่บ้านคุณฮารุเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้ทำนักศึกษาจากเวียดนามและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุพูดกับมีย่าว่า、
2: おかえりなさい。
0: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ。
2: 長野はどうでしたか？
0: 長野เป็นยังไงบ้างคะ？
1: มีย่าตอบว่า
3: すごく楽しかったです。
0: สนุกมากค่ะ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ。
3: とても美味しかったです。
0: อร่อยมากค่ะ。
1: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือคะ？
2: よかったですね。
0: ดีจังเลยนะคะ。
1: แล้วมีย่าก็พูดต่อ
3: 長野の人はとても親切でした。
0: คน長野ใจดีมากค่ะ。
1: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
0: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: すごく楽しかったです
0: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: すごく
0: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
0: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: たのしい
0: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: かった
0: อย่างคำนี
5: ้たのしいです
0: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
5: たのしかったです
0: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
1: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็นคัตตะออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
5: たのしかったですすごく楽しかったです
0: อีกตัวอย่างนึงมาจากบทสนทนาครับคือ
5: おいしかったです。
0: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย。
5: おいしいです。
0: และในทำนองเดียวกันกับ
5: よかったです。
0: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี。
5: いいです。
1: นี่เป็นการผันแบบพิเศษใช่ไหมคะ？คือรูปอดีตของอีผันเป็นよかったใช่ไหมคะ？
0: ถูกต้องครับ。ดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับ。ต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ na นี้นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมี na เพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
5: shinsetsu na
0: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
5: shinsetsu desu
0: การผัน
5: ชินเซตส
0: ์ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะได้ว่า
5: ชินเซตส์ deshita
0: และเมื่อมีคำนามและมี des ตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
5: たのしい旅行です
0: ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
5: ตโนชิริโกでした
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: มาแยกประโยคดูความหมายกันครับ
2: 大阪はどうでしたか？
1: โอซาก้าเป็นอย่างไรคะ
0: คำว่า
5: โอซาก้า
0: ก็คือโอซาก้าเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นครับต่อมาคือ
5: どうでしたか？
0: แปลว่าเป็นอย่างไรคำว่า
5: どう
0: แปลว่าอย่างไรเนื่องจากมีเดชิตะตามมาด้วยนี่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องในอดีตครับ
6: よかったです
1: ดีครับ
6: とてもにぎやかでした
1: คึกคักมากครับ
0: คำว่า
5: とても
0: แปลว่ามากและ
5: にぎやかでした
0: คือรูปอดีตของคำคุณศัพท์นะคำว่า
5: にぎやかな
0: แปลว่าคึกคัก
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อิพูดว่า
5: สุบาราชิสุบาราชิ
0: เชิญครับ
6: สุบาราชิคัตตาเดส
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
2: おかえりなさい
0: สำนวน
5: おかえりなさい
0: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
5: おかえり
0: หรืออีกด้านนึงพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
5: おかえりなさいませ
1: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ
7: おかえりなさい
8: おかえりなさい
7: おかえりなさい
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: おかえりなさい長野はどうでしたか
3: すごく楽しかったです写真をたくさん撮りましたそれからお蕎麦も食べましたとても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือหมี่ย่าไปเที่ยวนางาโนะซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อโดยสารรถไฟชินคันเซ็นและหัวข้อในวันนี้จึงได้แก่รถไฟชินคันเซ็นค่ะ
0: คุณสุทธิพรเคยนั่งชินคันเซ็นในญี่ปุ่นไหมครับ
1: เคยค่ะนั่งไปที่โอซาก้าค่ะชิงคันเซ็นมีหลายสายแตกต่างกันให้นั่งไปตามภูมิภาคต่างๆรูปลักษณ์การออกแบบและชื่อขบวนรถก็ต่างกันด้วยค่ะ
0: ครับรถไฟหัวกระสุนชิงคันเซ็นทำให้การเดินทางไปทุกประเทศสะดวกครับสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักๆจากกรุงโตเกียวได้ด้วยชิงคันเซ็นโดยใช้เวลาสั้นๆนะครับเช่นจากโตเกียวไปเกียวโตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับนั่งแล้วก็ชมวิวกินข้าวกล่องบ้างนอนพักผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan